กระทราวินคริสตาเจ้าตีหลังสุดที่ข้าจะเบียกสังเลปอลเตหันนี่โอ้ฉันดำตัวสวาเลบวนการะเฮียนวิวันเลวัวนเลปอลเตนันสักหลงอาทางอู้

ทั้งนี้ทักตาค่ะถ้าเราเรากันละตีละตีเล็กเวลนี้กินหุนาตีลาเตียนนี้อ่ะเลือดทันงูเต่าชงสักอันนี้ซีรันทำเตอินฉันดำมีเนียมตีลาสักกิโลไงทางอู้

ทั้งนี้ทักตาค่ะอะไรต่อลองติลานี่อะไอเดียเกาชินไซปูลตินะอันเริ่มมานี่เสียคำแบบที่เกาชินไซปูลตินอีกเรื่องอุติเล็กก็ฟังจิติลานเริ่มเราไงคลากชุนสมังอู้

0: เวลมังเทโดนี่ไงยันนี่อ่ะออฟไลน์อินเซียลูดเลยเป็นเช่นอินเซียลูดจะได้เชื่อเทโดนี่เรามาเซชุดด้านอินออนไลน์อินเซียลูดมีหน่วยนี่เสียงขัดสังกัวเลยจะทุ่มสมงาปฐมเตะ ABPMJY จังหวัดมักจอมมีหน่วยงาเสียงกัวสังกัวเลยจะรีสมทุ่มปฐมเตะสุรการณ์ถกเตะเลยออฟไลน์เลยเป็นเช่นอะไรเนี่ยมีหน่วยสองปนิเวลินมักเสียงมังโดนี่ไงยันนี่Max 1.0 ขานดำเราอินนั่นก็เซนโซบิลเปกเทเราอมละวะบิลอันเปช้างไงยันนี้อ่ะ Max ยอมตัวบิมบอลเอ็นก็ดำโดยอินเตอร์พอยนั้นถัดไปเนียเชียตันี
1: Max 2.0 กลับไปเมกะบิลเจงไว้เบลที่ส่งปังอ่ะพอยน์ปรับปักหัวเปกชูอันนี้ตัวเฮติลายยันเทคนิคอลทิลละวางอิน PMGAAY ยอมตัวบิลเอโรเปกรีเราเอามาHealth Department ชวนเฮงบิลที่เปกวัดอันนี้เทนานเทโตปันชัวตีอันสวยะชุมเปกชัวกงอาหารสันนันในเลวเทคนิคอลที่ไรรออาหารสันนะอมเล็บทีนั้นตีอันนี้แล้วทันสร้างอาหารกัสวานินิวไซโซน
0: กุมินชงอินมิโซรามาโควิดสกายมีสมกัวนมโตโควิด19สิเลงอักยังตัวไงนัวกุมินชงเฮนมิโซรามาเฮสีกายฮิมีสมกัจจวังหูชวนเดตัวเมื่อทัชวงเฮสิกายหมวดชัวตัมเบิลทานีอินมีสมงาปนิหมวดชัวอันยตัวเมื่อในรูการิงวัดคันโควิด19สิกายรินเทลมีสมนิปนิเอ็นดิกซิงาสิกายสอมปริยัดหมวดชัวนี้จุดตอบนี้เลยอินรินอินการ์ชวงคันสิกายเอ็นกอลเมกมีสมจีเอ็นกอลดัมันนี้อ่ะตัวนายสิกายเอ็นกอลมีปลีอันละอมเมกันนี้มิซอรัมแบปติสต์เกาชันเตนคริสเตียนชวงกจลการันมันจะจานินเฮนเตียกังMizoram Baptist Kaushan Hian Mei Tha Cholkar Ni Na Nisom Pakhata Chang Nisom Pasari Inkar Hi Christian Chungka Cholkar Ta Nan Manga Hemi Hun Chung Hian Chungka Tirin Thuzir An Nayani

0: hi Akashvani Aizawl ani tuna chuanu iza fiam thu kan ngai tha anga hun ron mang tu tor te mal som ki male a thian te ram thar veng an ni ang tu nai law ngai thang o
1: aram wana savom mu hi lai mu thot a shei pui ba chul la tha fatin thom dim to ke na pan phei threm threma om hun siam remin zakhanam huk khopa zakka vin savom chuk che hluma tuma shei pui na to ka avai lai na chung lamaram shuin a shaya tak lo bat a savom che hlum tum khan a chum te ri no ta ai la satanic versi bible hal gam che bok si lo christian tlang a bu khan ta เลยลุตกินกระดุ๊ดเฮ้ยฮะรุยโตขึ้นนะขออนุอนุอินคิมริมตะวินอะเลออ่านคุมปอบ่ล่ะอติไงนะเสลอเซวันอาหารฟิล์มโจเคนก็ติงเอปวยนะฮินเลอเสียรุยโจปอกันหน่อยไว้ใหม่เฮ้ยอันนี้เบ้ยตะ อันครูเซตทุบุยตะคาอันเซ็กซี่แล้วไหมไหมเจ้าเสพปอกันอาจารย์แล้ววันนี้บีเคลย์แหนมโอเคนี่จะทักตัวเชียนป้าที่จานจะมีส่วนเล่นเป็นรองก็ไปซาจงซึ่งเป็นหลักสักเวทเดียเชียนป้าจวน สิไลตะไคในนิโลเมเตียอ๋อสิไลจุกะทุกรุมันอันนูคานันปาบุละขากุดดอกขากางเงยงดไหมเฮเตียปาจวนเองก็ติโมเตียอันนูจวนนิมินากุตะรอนโดอากันจดชิงเลจบเมกะเลวเอตีระ voinaron kalle chuan asiam dan bu min ron pe han te kai kai kai kai kai tol te wang la ye zong tra kol ber po ga a jet to pain bing bilet top top lakwal pakhat po khan nula kha bem to na a thien te bula min du lo poin min chai thien tho ru a ha lakwal pakhat po second hand kamisa ha a ngong mora la sai chu a pota pota a kor ho ngat la top zual ko puthana te in ni em oni e infa parin zam lova in dona achal dara taksi line an ka pa chiang chei chei nge mai
2: to thup lo re
1: kel ka ga tanga ron ho chu an pastor le an number chi a contact li san ta vela an drama chantura no pang bole ma changa voi khat ma alang ve lo a zirna akal regular bela a chandona phei chuan in makeup na sa ve ra takwal pakhat zurui po kha athil ru wangin police hovidan photo na tuna a chang dupa misol hovidan lo sei sa mamai artui katna belmom kha inau taltir vero tia tangwal cha kha tal ro u ka thathar hlo in mulapang thua soi rei lu doka an chopidarin bek in chua san pa in isoi jo kong ka hi iron kal nal mai don ne
3: ayen tiem ne na akut zia en tira
2: pasal chu nei har donan i mi masai ka kudi inbox si lawa atia i me la tangina kiel me ala
3: ana dawal lut
2: kapu yar bom ta atang hian soma pakhat te pe vela pakua che ka ta do

0: 那喝倒了。
1: 俺狗上都把卡，谁老妹妹？มีไอ้กุศลที่เรียมเอาปลาช้ำตัวจงจังช้ำขันแวกอิงลิสือจะละชัวกะวันโดยคลาดตักไม่น่าเฟลเล่าไว้นะอันที่จะบุล่ะอาบัตรวังวังอะสารอิงลิสักเฟลโมอะเดียจัลดมวังวังไปอันพอสบุลันเดียกันสระว่างินเขมอละจระจระอาสามจงจงพออัตลักโกลเวทนัวอาริจันอันเจ็กเจียงอ่ะอัลสระที่จอกันอันขัวก็ทราบอินแล้วกลัวอันเลวมั่วกว่าสับปะจนThank you for your hospitality, yeah, dear. Trong le tuin, ole jam doi min sak sakat yeo mani chu. Zai thuri an som ve ya, saun kha lo chiang reng si. Mi pui an lo zai pui dual dual la. Ama zai, ashe chat hei rau si lo. Atuno na ke mai no. นุปการท้าวเดียวไม่เห็นอันนี้น่ารู้รู้เราลู่ตั้งหัวฟัวอันเราชุดเบต้าอันนั้นปุ่นนุลานเห็นละตำรวจฟักเอาฟัดรอดเดียอันนั้นปุ่นนุลานจวนกับพี่ก็สิลิปาร์กับมุซาวโรอันเดียรู้รู้ป้าริติลูกถูกส่วนเทเลเทเลเห็นข้ามันหมดแน่เฮ้ยทุยดูเฮ้ยว่าอินลาเมคานิกไหมไหมนี่เรียบเชียร์เสียมาอันโนยันมุดเดียวแค่ละอันเดทไหมไหมสินอันน้องปุ้ยนู้นหล่อเจียนริงเวล
2: Yeah.

ก็ดีเหล่าโศกมาสมนาติลานุ่งตักไม่ยันสตูขเกวานลชันสวยอันนี้อดตกันไงทักตัวที่ทีนรับทักตัวรินติลานี่อะซามูเอลสวยตัวงันอรุณสัง